0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลมไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-597 เวคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เวลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2 นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาติ

ร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: จารย์วาเลตี้ดีเจอุ่นข้อแรกตัวนะครับในช่วงเช้า 9:00 นถึงเที่ยงโดยประมาณนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณที่ทานให้เกียรติติดตามมาฟังนะครับหลังจากที่เราฟังเพลงยาวๆกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันอาทิตย์ไม่มีนักจัดรายการนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเมื่อคืนตอนนี้ก็อยู่กันลอยกว่าคนนะครับลอยกี่คนเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนนะครับกินข้าวกินน้ำกันแล้วพร้อมที่จะทำงานมีแรงกันนะเมื่อวานก็ทำบุญกันนะครับบ้านเราพี่น้องคนตายนะครับหลับพ่อแม่ตายายทำบุญในช่วงของหันเดือน10นะครับก็ประเพณีของไทยศาสตร์เดือน10นะครับที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู้รุ่นนะครับก็ในนามพ่อนามเพลงเดี๋ยวสักแป๊บนะครับลงเฟซบักมุดทางบุตรแกประกอบบ้านไหมนะครับเดี๋ยวลงให้ทานได้เข้ามารายงานตัวนะครับ
1: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

เพลงมือเรานั่นแหละไม่มีใครหรอกนะน้องบอยนะถ้านามหม่อมนี่กรีดยางกันเยอะน้องบอยเป็นคนคอมานะครับลอยยูเซอร์ตรงนี้ขอบพระคุณนะครับฝากบอกกันต่อๆไปด้วยบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับชังลินบอกว่าเพลงพลอเมื่อสักครู่ได้เลยเดี๋ยวผมส่ง YouTube มานะครับส่งลิงก์ให้ถึงระบบเสียงมันปือมั่งคงทีกันหรือยังหลังจากที่ผมไปปรับเสียงแล้วนะระบบเสียงมันปือมั่งที่คนบอกว่าก่อนหน้านี้เสียงแหลมเสียงประมาณนี้มีแต่เสียงใหม่ผมอย่างเดียวแหละนะเนี่ยเสียงเพลงได้แล้วนะระบบเสียงได้หรือยังจ๊ะพวกเธอจ๋าไปว่าชิงเพลสไปว่าชิงเพลสไปกันแล้วเมื่อวานไปชิงกันแล้วนะครับพอดีไม่ค่อยชอบชิงอยู่มากแล้วตอนนี้นี่ครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับก่อนหน้านี้ก็เปิดสปอร์ตไปแล้วเดี๋ยวก็เปิดสักตีสิบครึ่งตีสิบครึ่งแท็กซี่ห้าตัวแล้วก็ตีสิบแปดแท็กซี่ห้าตัวนะครับแบงค์เป็นช่วงขอบคุณล่ะนะลอยค้าวังแลแยกแถวสะดุนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วทำซีรถยนต์ตอนม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาข้างเทศบาลเราก็รัดใหญ่แล้วก็ไปรษณีย์รัดใหญ่ถนนนิบัติสงขลา68ช็อปลงสะพานเทคโนโลยีสายมือมอไซมือสองเบลค่าช็อปก่อนจะขึ้นสะพานสัจจกุลฟังเขต8จอแอนดรอยสัญญาณกันขโมยสายไฟมีเยอะเบลค่าช็อปหลานจุ่มเสียงขายนมซิสเทมเยื่อโลตัสฮันเยนายเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงหลางแกงนะครับตู้สำเร็จรูปหลานจุ่มเสียงเยื่อโลตัสฮันเยนายนะครับระบบเสียงได้แล้วนะพี่จักพี่จักบอกว่าชัดเจนมากลงกลึงจังลิ้นบอกว่าจัดมากได้เลยระบบเสียงได้เลยตอนนี้ผมไปปรับเมื่อวานมีแต่เสียงใหม่หรอกแหละนะครับจุ่มเสียงเหยื่อรถตาท่านยังไงนะครับบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่พิมพ์ใน Google ได้เลยเบอร์โทรด้วยดีนะว่าสาขาไหนจ้ะรวมไปถึงร้านอาหารร้านนุ่มจิ้มจุ่มจุด299599ทางไปสนามบินนะครับร้านอาหารร้านนุ่มฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเฮลโลมาม่าหยิบเวอร์ชันปลางไม่ล่าสุดต้นฉบับก็นู่นแหละไททอสสมิธเฮลโลมาม่าไปวัดชิงเพลส

ื่อเพลงว่านักดนตรีนะครับอาจารย์ติ๊กไทลากูลเมื่อคืนได้คุยกับพ่อโดเดได้คุยกับผู้ลู่นะครับว่าจำเพลือออนไลน์ของเราเนี่ยไอ้มันระบบเสียงมันดี

นี่ยครับไม่ห้องซุ้งที่ครูนึงตอนนั้นมีอยู่ครูนึงอยู่ที่ผมคางนึงแล้วก็อยู่ที่บางมอคางนึงครูอ่ะก็ตัวนึงก็ไล่บาดอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ผมเอามาแล้วแต่ผมไม่ได้ไปเอาเครื่องมิกถ้าไปเอาเครื่องมิกผมก็ตอนหลับบอกไปมันให้มันสมบูรณ์ได้เลยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไปเอาเครื่องมิกนะครับเครื่องมิกมันมีแล้วแต่ผมไม่ได้ต่อของผมอ่ะนะครับก็ทำไมระบบไม่มันอาจจะไม่ได้ 100% นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเบี่ยวเครื่องมิกผมรอพี่บอยอยู่รอพี่บอยก็เดี๋ยวก็ช่วยพี่บอยก็ช่วยพี่พงไปยกคนของห้องสงเก่าเอามาไว้ที่บ้านก่อนเพราะว่าอุปกรณ์ยังมีอีกเยอะนะครับก็มีโอ้ยมีเยอะเลยนะครับผมก็ไม่ได้ไปค้นนะนะครับนี่ก็เอามาบางส่วนแล้วเอามาต่อระบบทางออนไลน์นะครับอยากให้เสียงออนไลน์เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยนี่แหละความตั้งใจของผมนะครับสิ่งออปติมอสการฟังเพลงมันให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นทำไมเพลงเนี่ยมันไพเราะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันสะกดคนฟังได้ว่าเอ้ยทำไมถึงออนไลน์ทำไมถึงเพราะแบบนี้นะครับนี่ถ้าให้ดังดีว่านี่นะเอาเครื่องตัวเนี้ยไปตั้งทีสถานี 99.0 เลยก็ออกอากาศรับรองนะครับระบบเสียงนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนแน่นอนแต่ตอนเนี้ยก็คือเครื่องเนี้ยอยู่ที่ออนไลน์ก่อนนะครับให้ผมได้คุยกับพ่อจ่ายก่อนว่าจะเอาเครื่องเนี้ยไปตั้งที่ 99.0 ดีไหมนะครับถ้าตั้ง 99.0 น่ะทางออนไลน์ของผมเนี่ยมันก็ต้องเป็นปกตินะครับหรือว่าต้องหาเครื่องออปติมอสจริงๆออปติมอสนั้นมี2ตัวตัวนึงมันเสียฝามันพ้าผมซ่อมไม่ได้นะช่างไปซ่อมแล้วนะครับออปติมอส11ฝามันพ้าแล้วก็เอาเครื่องนี้มาเครื่องนี้มันก็ดังดีเหมือนกันเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องมันไม่ได้เป็นรุ่นพี่อ่ะรุ่นไม่มันออปติมอล13เลยมันไปไวมากระบบเสียงมันชัดแล้วก็ทำไมการฟังเพลงของเราเนี่ยมันทำไมมันชัดแจ๋วนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่าชัดมากแล้วก็ออนไลน์ไม่ใช่ย่อเป็นของตัวเองนะผมไม่เคยฟังออนไลน์ที่ชัดแจ๋วแบบนี้นะครับนี่ระบบเสียงนี่บอกได้เลยว่าชัดมากถ้าท่านเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อค่าเพลงในรถนะโอ้โหฟังแบบฟินอ่ะถึงระบบเสียงมันแยกกันใส่คว้าสเตอริโอเลยท่านลองฟังเสียงรถไฟดูนะ

ฟินเลยผมฟังเพลงผมก็ฟังผ่านทางบลูทูธนะไม่ได้ฟังผ่านหูฟังมอนิเตอร์เอาไว้พูดอย่างเดียวที่ฟังหูฟังมอนิเตอร์เวลาพูดปั๊บผมก็กลับไปฟังบลูทูธกลับไปฟังออนไลน์โอ้ยเสียงเพราะนะครับน้องเนื้ออื่นใดนะครับขอบคุณครับที่ทานบอกต่อๆกันหรือว่าทานยังไม่บอกที่ทานต้องบอกต่อๆและต้องช่วยดีเจวุฒินะครับว่าเฮ้ยเพื่อนถ้าอยากจะฟังเพลงแบบยาวๆระบบเสียงมันดังดีต้องมาที่นี่เลยของบ้านไม้เรดิโอไม่ได้ให้ไปไหนแต่เรามาอยู่ในออนไลน์นะครับบ้านไม้เรดิโอทางรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรามีกี่คนดีเจดาด้าดีเจนุ่มดีเจวุฒินะครับแล้วก็ฟังเพลง24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ท่าม่านอยู่ในหลอดอยู่ที่บ้านฟังได้หมดง่ายๆครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยเจอปั๊บแตะไปเลยแตะก็ตอนนี้มีคนฟังอยู่201คนก็ฟังแบบยาวๆโฆษณาแทบจะไม่ค่อยมีหรอกโฆษณาหน่อยมากนอกจากที่ผมจะตั้งแบบ2ชั่วโมงครั้ง1ชั่วโมงครั้งประมาณนี้แต่โฆษณาเนี่ยมันมีไม่ยาวเพราะว่าผมตัดเหลือตัวละ30วิก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัว8 9ตัวนะครับแบ่งๆกันไปครับโฆษณาเพราะว่ามันถูกมากเดือนละ 1,000 กับการยิงโฆษณาออนไลน์ฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับฐานต้องฝากบอกต่อๆเลยแหละโอ้ยเพื่อนมาฟังของดีเจวุฒิเลยเพราะว่าคืนเนี้ยนะครับออนไลน์เนี่ยผมทําเองมันต้องมาฟังของดีเจวุฒิเสียงเพราะแล้วก็เพลงนี้เพราะเพลงไม้เพลงเก่านะครับขอบคุณพี่จักรครับป้องกันบ่อุ่นนุ่นหนามอมลืมดูสลิปนะครับพี่จักรบอกว่าสนับสนุนฟูมูลด้วยพี่จักรกี่ช่องเดี๋ยวผมคืนให้ไว้ก่อนนะของพี่จักรนี่คืนให้ไว้ก่อนนะครับสนับสนุนฟูมูลปาร์ตี้พอแต่เดี๋ยวช่องแค่เต็มเลยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ช่องแล้วผมตั้งแค่ร้อยช่องเท่านั้นพวยการสนับสนุนฟูมูลปาร์ตี้ช่องรายชื่อของทานลังดีเจขึ้นบนเวทีนะครับนี่เดี๋ยวคอยมัดได้แล้วคอยมัดฉังลงฉังลิ้นแต่เดี๋ยวส่งข้อความคอมัดแล้วกี่ช่องกี่ช่องละช่องละ500ช่องละ500ชื่อของฐานเมื่อฉังลิ้นเนี่ยมาลงครึ่งลงครึ่งควรลังบ่ายฉังลิ้น2 3ช่องก็ว่ากันไปพี่จักรพงษ์การบ่พิมพ์ไปจักรพงษ์การบ่ก็ว่ากันไปนี่หลายช่องเลยนะครับถ้าอัปเดตนี่ยาวเมื่อวันก่อนได้มาเพิ่มอีก2ช่องนะครับ 2B Mobile Phone ขอบคุณกันด้วยนะครับ 2B Mobile Phone กี่ช่องกี่ช่องก็แจ้งมาเลยนะช่องละ500ทานจะขึ้นกี่ช่องก็ได้นะครับน้องกี้ไซตื้อบอกอะไรอันตัวขอบคุณจ้ะนะครับบังมัดบาร์เบอร์ดีไซน์บังมัดตัดผมฟรีตลอดตั้งปีบ่ให้วุฒิค่าวันนี้ผมไม่ได้ค่าไปนานแล้วนะครับขอบคุณพี่จักรพงษ์การบ่พี่จักรพงษ์การบ่ซ่องช่องขอบพระคุณอย่างสูงจ้ะพี่จักรกับพงการบอกเห็นไหมเห็นไหมพี่จักซ่องช่องนี่เลือดช่างลิ้นเลยช่างลิ้นลงเครื่องช่างลิ้นมันก่อนทำบุญทำบุญดีบ่นี่กันเลยโรงเรียนโรงเรียนบอกว่านี่ช่างลิ้นนี่ต้องถักบอกช่างลิ้นก่อนนั่นเดียวนะครับเอาสักเพลงขอบคุณพี่จักจ้าหลับส่วนบุญกันด้วยนะพี่จักนะรายได้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็ผมจะไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนเดี๋ยวยังไม่แจ้งว่าจะไปโรงเรียนไหนนะครับหักขาจ่ายก่อนหักขาเวทีเครื่องปั้นซองมือนานะครับมีเวทีใหญ่เลยระบบไฟแสงสีเสียงจัดเต็มเวทีหน้าจัวไปเวนิวอยู่ข้างหลังเครื่องปั้นไฟอันนี้ตั้งไปก่อนซองมือนานะครับดีเจที่มือนาดีเจชูฮาพันซองมือนานะครับซองมือนาซองมือนาตอนนี้ขาจ่ายผมหามือแล้วผมต้องให้ได้ลอยชงนะครับตอนนี้ได้ของพี่จักเพิ่มอีก2ก็ได้เป็น74ช่องเท่านั้นครับเหลืออีกประมาณ26ช่องก็จะเต็มร้อยช่องร้อยช่องแล้วก็ผมจะไม่หลับเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าไวนิวข้างล่างเนี่ยมันได้ร้อยช่องขอบคุณจ้าพี่จักเดี๋ยวลงเฟซไลน์ตัวให้พี่จักนะแป๊บนึง

0: บ้า
1: อ๋อของฉังจุ้ยโทษที่ของมีจักรป้องกันบ่นึ่งชองนะครับขอบคุณครับของฉังจุ้ยเซอร์วิสขอบคุณฉังจุ้ยด้วยนะครับฉังจุ้ยเซอร์วิสนึ่งชองนะครับนี่ก็อยู่ของน้องนายคุยเพศและปิจักรพงการบ่อนึ่งชองของฉังจุยนึ่งชองก็ร่วมเป็นซองชองนะครับขอบคุณจ้าผ่านปีหน้าด้วยจัดตลาดนาบ้านพลูปีหน้า30มกราพ่อมาชองคนได้ลอยชองนี่บายใจเสียขาวิธีเสียขาดีเจจัดหาเลยเดี๋ยวขอสปอนเซอร์เพื่อนอ้าวเธอขอมาไงนี่กังที่9เลยไม่เคยขอใครเลยกังที่9นี่เป็นกังที่พิเศษขอกังที่9นี่ขอให้เธอกังที่8ที่ผ่านมานี่8กังที่ผ่านมาไม่ขอเลยเห็นมั้ยอ้าวกังที่9นี่ขอขอมดต่างเมืองไว้มดต่างเมืองเลยเธอมดเลยเว้นอยู่ทำไรล่ะ

0: ทั่ว
1: เฟลคาช็อปธาตุใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปธาตุใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
1: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597
3: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับ
1: ที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086 7

0: วันวันไม่ค่อยได้แรงกับใครเลยในนี่แรงกับเอไอแล้วถ้าแรงมาก็แรงทั้งจัดรายการเนี้ยหาดใหญ่ฝนตกไหมเช็คให้หน่อย
1: ถ้าจะเช็คฝนครับผมคุณไม่เช็คให้
0: เช็คเลย
1: หาดใหญ่ยังไม่พบว่าฝนตกนะครับตอนนี้57นะฮะอากาศแดดจัดเป็นบางส่วนอุณหภูมิราว32องศาเซลเซียสแต่วันนี้ยังมีโอกาสฝนตกตามพยากรณ์ครับถ้าต้องการเช็คช่วงเวลาเฉพาะก็บอกได้เลยครับ
0: ปีนี้มีโอกาสจะน้ำท่วมไหมหาดใหญ
1: ่เรื่องน้ำท่วมทั้งปีเป็นภาพใหญ่พอสมควรถ้าอยากได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเจาะจงกว่านี้ผมแนะนำให้เช็คประกาศจากกรมอุตุ
0: ได้เลย
1: ประกาศเตือนภัยจาก
0: เดี๋ยวเช็คก่อน
1: ในงานท้องถิ่น
0: เดี๋ยวฟังก่อนดิ AI ฟังก่อนดิ
1: ครับ
0: ฟังก่อนชิงเปรตวันไหนวันส่งวันส่งชิงเปรตวันไหนตรงวันไหน
1: อ๋อสักครู่นะครับกำลังหาข้อมูลอยู่ถ้าหมายถึงประเพณีชิงเปรตของปีนี้นะครับวันแรม15ค่ำเดือน10ตรงกับวันที่11 ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันส่งตายาย
0: อ๋อ11ตุลานะ
1: ตั้งเปรต
0: อ๋อชิงเปรตจริงเปรตแล้ว AI เคยไปวัดชิงเปรตหรือเปล่าเคยไปวัดชิงเปรตมั้ยเคยไปดูมั้ย
1: นะครับ
0: ไม่ถามเคยฮะเคย
1: ถึงคำอธิบายคำชิงเปรตใช่ไหมครับเอาแบบสั้นๆนะครับ
0: โอเคแค่นี้ก่อนโอเคแค่นี้ก่อนนะโอเคนี่ไอ้เธอถามมาได้หมดอ่ะมันบอกหมดอ่ะสงสัยยามันที่11ตุลามันหลูเพ่แล้วโอ้11ตุลาตรงกับวันอะไรอ่ะไอ้
1: เช็คให้แป๊บนะครับ
0: 11ตุลา
1: 11ตุลาคม2569ตรงกับวันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์เหรอ
1: วันส่งตายาย
0: เอาส่งตายาย
1: วันอาทิตย
0: ์ได้พวกเราไปชิงเบ็ดกันนะพวกเราไปชิงเบ็ดกันนะได้
1: มาบลื้นนะครับ
0: ได้เลย AI AI แต่งเพลงให้สักเพลงดิแต่งเพลงให้สักเพลงได้ไหมแต่งให้สักเพลง
1: รอครับ
0: ชื่อ
1: ผมขอเวลาแป๊บนะครับ
0: เดี๋ยวชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงนี้ก่อนเธอฟังดิฟังมั่งนี่ไม่ผมเนี่ยฟัง
1: โอเค
0: ฟังชื่อเพลงรักเบียร์ตาเชียนรักเบียร์ตาเชียน
1: สักครู่ครับได้เลยครับรักเบียร์ตายใช่ไหมครับ
0: รักเบียร์ตาเชียนแต่งได้ไหม
1: ขอเวลาตัดนะครับ
0: ได้โอเคเดี๋ยวไปแต่งมานะรักเบียร์ตาเชียนนะโอเคนี่วันนี้แล้วเอไอเลยแต่ผมฟังครับผมไม่ก่อยมีแรงกับใครเลยนะครับเอาสักเพลงก่อนหลักเบียร์ตาเชียนมังชวนไอ้ชิงเป็ดมันเด็กแค่นี้ก่อนปิดโปรแกรมก่อนออกก่อนจัดรายการแล้วออกก่อนแค่นี้ก่อนไอ้แค่นี้ก่อนปิดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงปิดปลื้มลาวแล้วนี่ได้โอเคปิดไปก่อนบอกหมดแล้วปิดจักวัวรอเลยนะวัวเรามั่งไงเราวันไม่อยากได้แรงกับคนไหนวันนี้แรงไอ้ไงย้ำเลยกับปันนี่เอ๊ะว่ะไอ้เลยอ่ะชวนผมไปชิงเปรตเอา

0: AI ไปแต่งเพลงหรือยังให้มันแต่งเพลงเบียร์ตายเชียนหลักเบียร์ตายเชียน
1: ไม่รบกวน
0: แต่งไม่ถูกมันมึนว่ะมึนมันอ่ะแต่งไม่ถูกแต่งไม่ถูกเลยไม่รู้เพลงบ้าเลยนะไม่ปืนมาใหญ่ทางวิทยุเล็กนายขอบคุณครับทาง200ยูเซอร์ลงถึงจังลิ้นขั้วล่างนะครับให้การสนับสนุนจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้รายได้สื่ออุปกรณ์กีฬานะครับซี่ชองขอบคุณครับหลับส้นบุญกันด้วยจ้ะลงถึงจังลิ้นขั้วล่างนะครับซี่ชองขอบคุณจ้าขอเพลงช่างมันคุณยิ้มได้เลยคุณยิ้มคุณยิ้มนี่เป็นลูกค้านะมอมแลนี่ว่าซื้อก็ช่างมันเอาเวอร์ชั่นแบบช่างมันหรือว่าช่างเขาถ้าช่างมันน่ะเป็นเวอร์ชั่นแบบคอนเสิร์ต AI แต่ถ้าช่างเขานี่แบบต้องเขากูหาหรือเขาคงช่างมันหรือช่างเขามันมี2ช่างกันแต่ถ้าช่างกังนี่ไม่ใช่ช่างกังนี่ลูมากว่าคนทำแต่ถ้าช่างลิ้นนี่ลงคลึงนี่ต้องไปกวนลังแต่ช่างบอนี่ต้องไปหาปิจักช่างไหนต้องลงช่างมั่นหรือว่าช่างเขาช่างมั่นนะได้ช่างมั่นเหรอช่างมั่นยังไม่ว่าช่างมั่นแป๊บนึงแต่ผมมีเวอร์ชันใหญ่ๆรู้สึกว่าช่างมั่นแป๊บนึงนะสบายสบายพูดคุยกันนั่งช่างมันไม่มีอ่ะหาไม่เจอเอาช่างเขาไปก่อนนะ AI เหรอเอาได้โอเคเดี๋ยวจะให้กันนั่นช่างมันนะช่างมันเป็นคอนเสิร์ตเลยช่างมันประมาณนี้ผมมีอยู่นี่แต่ผมหาไม่เจออ่ะทำไมถึงคอมมันไม่ขึ้นมาหรือว่ามันพิมพ์ผิดอ่ะเพลงตอนดีไซน์เข้าไปเดี๋ยวฮะมีจะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคช่างมันนี่พอแล้วอ๋อไม่ใช่นี่ช่างหัวมันหรอกมันไม่วะไม่ใช่นี่เพลงของพี่นุ้มหรอกเดี๋ยวไปหาดูก่อนนะขอบคุณจ้ะเอาเดี๋ยวสักเพลงก่อนที่เดี๋ยวมาค้านะมอมดีเจวุฒิดีวะสักเพลงก่อนไปเลยสองเพลงก่อน

0: ของเรา
1: คิดมากไปทำไมช่างมันเถอะเพื่อนจริงๆแล้วไม่มีใครสนใจมึงหรอกใครจะพูดอะไรก็ช่างมัน

น้ำหอมดีเจวุฒินะครับหอมติดทนนานฐานมีชายกันหรือยังนะครับขวดละ50บาทแคว้นในหลอดขวดละ50นะครับหอมติดทนนานนอกเหนือจากแคว้นในหลอดแล้วท่านเอามาทาตัวก็ได้นะครับแบบแคว้นสั่ง4ขวด200ส่งฟรีถ้าสั่งไม่ถึงกิจการส่ง20บาทนะครับในส่วนของหาดใหญ่สงขลาพร้อมด้วยชีตัวชีตัวขวดละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับสั่ง1ขวดกิจการส่ง20ก็170หอมติดต้นนานต้องนำหอมดิเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านลายขอบคุณครับ200ยูเซอร์ตรงนี้ที่ให้กิจติดตามเราฟังบ้านใหม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงไปฟังสปอร์ตสักตัวมาลงเดี๋ยวมานะจ๊ะพร้อมด้วยเพลง

วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ขาวังแรกสาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแรกสาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล็กพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแน็กชาลีลำใหญ่ให้ทองคำนะครับเพลงที่มีชื่อว่าห้ามฮอดอยู่กันกี่คนเลยลอย85วันนี้ถืออายุวันเยอะนะครับ200เรือตั้งแต่ในช่วงชั่วโมงที่2ที่ผ่านมานะครับนี่แกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ฟังเพลงกันยาวๆแล้วก็ดิจิดาดาส่วนเราก็จะเดี๋ยวบ่าย3เจอกันนะครับทาง 99.0 นัดใหญ่ 92.25 แล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับฝากให้ด้วยครับบ้านไม้ออนไลน์ระบบเสียงคมชัดนะครับทานบอกต่อๆนะถือว่าทานก็เป็นหนึ่งกำลังใจของผมเลยนะครับที่จะบอกต่อๆว่าฟังเพลงออนไลน์ฟังที่ทำงานฟังที่บ้านเชื่อมต่อคาเฟ่ฟังในรถนะครับก็ต้องฟังของบ้านไม้ระบบเสียงคมชัดเพลงเพลาๆไปที่ Google บนโทรศัพท์ของเราหรือว่าแท็บเล็ต iPhone iPad Diamond นะครับโน้ตบุ๊กก็ได้โทรศัพท์มี Google หรือว่า Chrome ใช่ไหมครับไปที่ Google หรือว่า Chrome ก็พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยเจอบ้านไม้เรดิโอกดเข้าไปแตะแล้วก็ฟังได้เลยนะครับเราก็จะอยู่กันทุกๆวันในส่วนของวัยชาวจันทร์ถึงเสาร์ 9:00 นถึงเที่ยงบ่าย 3:00 นถึง 18:00 นนะครับแล้วก็ทานจะฟังเพลง24ชั่วโมงได้เลย

น้องเผาอนุรักษ์ไอ้เหี้ยได้นํามานะครับดาวล้นเวลาหมดไอ้ช่วงเช้าเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่าย3เลขที่2นะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้ติดตามมาฟังบันไม้ฟังเพลงออนไลน์20ชั่วโมงได้เวลากินข้าวปักเทียงแล้วนะครับท่านขับรถไปกินข้าวไปกินเที่ยวไหนกันบ้างครับเดินทางปลอดภัยนะก็กินข้าวกันนะครับปักเทียงเดี๋ยวแต่เช้าเวลาเดิมนะครับในช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับทาง 99.0 ทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเดี๋ยวดิเจอุดก็ปักก่อนนะครับขอบคุณจ้าไปแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายเดี๋ยวสลับคอมก่อนเดี๋ยวเพลงเงียบ5วินาที

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도모르
1: 게너에게가고있나봐หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: หน้าตัวหมดหรือแค่เรายังแค่ขาบุยมีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
2: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มาไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867

0: าช็อปธาตุใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปธาตุใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:061-895-5979 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10 โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
5: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
7: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะจินเนอร์เรดิโอหาดใหญ่ค่ะทักทายกันวันนี้วันจันทร์สตาร์ทการทำงานกันนะคะยังไงก็ขอส่งมอบความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวกทม.แล้วก็บริเวณใกล้เคียงนับครั้งด้วยนะคะที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยซึ่งเรารู้ดีค่ะว่าความรู้สึกณตอนนี้ของพี่น้องชาวกรุงเทพรู้สึกอย่างไรเพราะเราชาวหาดใหญ่เคยผ่านมาแล้วและก็ขอส่งกำลังใจให้อย่างสุดซึ้งจริงๆค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองบางคนนั่งมองทรัพย์สินของตัวเองที่สร้างมากับมือนะคะนับแรมปีแล้วก็อาจจะบอกว่าอันตรธานหายไปกับน้ำเนี่ยก็ความรู้สึกสูญเสียแบบนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเรารู้ดีนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราอาจจะบอกได้ว่าขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้แต่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดนั้นนะคะกว่าจะผ่านนั้นไปได้เรารู้ดีว่ามันแสนจะทรมานสักแค่ไหนพี่น้องชาวหาดใหญ่ไม่น้อยทุกวันนี้ก็ยังคงแบบว่าคือแบบโอเคทุกคนที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือจิตใจเข้มแข็งมากพอแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าผ่านวิกฤตตรงนั้นไปแล้วแต่มีไม่น้อยเหมือนกันที่ยังคงต้องจัดการกับปัญหาที่ยังคงค้างคาอยู่ในช่วงของน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะบางคนเนี่ยนอกจากว่าทรัพย์สินจะหมดไปแล้วเนี่ยหนี้สินยังตามมาอีกด้วยบางคนยังแบบว่าจัดการยังไม่จบไม่สิ้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องนะสู้กันต่อไปค่ะอันนี้ขอส่งกำลังใจให้นะคะด้วยรักและห่วงใยจริงๆจากพวกเรานะคะพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคนเลยทีเดียวส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านค่ะกลับมาพี่น้องหาดใหญ่เราด้วยนะคะต่อไปก็คือในปีนี้เนี่ยเราก็คือมีประสบการณ์มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสอนอะไรเราได้หลายๆอย่างปีนี้อย่าลืมนะคะตั้งเรียกว่าตั้งรับเตรียมมือเตรียมความพร้อมตั้งรับนะคะถ้าไม่เกิดก็ดีแต่ถ้ามันเกิดเราจะเรียกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรเชื่อว่าหลายๆคนได้เรียนรู้แล้วนะคะเอาล่ะใช้ชีวิตกันต่อไปค่ะบางครั้งบางคราวนะคะในส่วนของการที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการเตรียมมือเตรียมความพร้อมนะเรียกว่าตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกนะคะอ่ะมาฟังเพลงก่อนดีกว่าในช่วงนี้ค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

เราอาจจะแบบว่าป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าถ้าในบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นะเครื่องฟอกอากาศได้เลยค่ะจะเป็นเครื่องฟอกอากาศหรือว่าเครื่องปรับอากาศของโคเวนะคะก็สามารถที่จะทำให้อากาศที่บ้านของคุณสะอาดได้นะคะวันนี้สับกันดีกว่านะคะอย่ามัวลังเลค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอากาศนี่แย่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยสูดอากาศที่ไม่สะอาดสะสมไปวันแล้ววันเล่าเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะอย่าเสียดายเลยค่ะกับค่าใช้จ่ายที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะคะวันนี้ให้คุณนะคะสับกันได้แค่99บาทเท่านั้นค่ะคุณก็จะได้เครื่องฟอกอากาศนะคะที่จะทำให้บ้านของคุณมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้กับโคเวค่ะมีบริการหลังการขายเหมือนกันเลยกับเครื่องกรองน้ำนะคะก็คือทำความสะอาดให้นะคะและก็เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีๆแล้วก็รับประกันอะไหล่กันไปนะคะตลอดสัญญาด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาค่ะที่0971922955ค่ะ0971922955

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความมันถึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวแบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 โคเว The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ู้ฟังคะวันนี้คุณสามารถที่จะเลือกติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะจาก 3BB กันได้เลยค่ะ 3BB ยังคงจัดเต็มนะคะด้วยโปรแรงจ่ายแค่1ได้ถึง2ค่ะคุณสามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะคะแพ็คเกจดีๆมีเลือกกันหลากหลายจริงเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันค่ะเลือกที่จะรับสิทธิพิเศษกันไปนะคะกับ 3BB ติดต่อกันมาที่1530ค่ะใช้เน็ตแบบไม่ติดขัดมั่นใจเลือก 3BB ได้เลยนะคะ

วันนี้ชาวสวนยางแฮปปี้มากๆเลยนะคะเมื่อมารับบริการกันที่ร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะให้ราคาสูงแล้วก็มีการเรียกว่ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะจ่ายเงินตรงตาช่างก็ตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นยางนะคะจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมากยางแห้งเราให้ราคาสูงนะคะซึ่งทํามานานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณสามารถที่จะเข้ามารับบริการกันได้รวมถึงใครที่อยากจะได้ปุ๋ยดีๆนะคะปุ๋ยใส่ต้นยางหรือใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ต่างๆนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดค่ะเรามีให้เลือกกันหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือปุ๋ยตราปลาเนินทองค่ะทั้งสูตรปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หลากหลายสูตรนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยราคาเนี่ยถูกใจกันไปนะคะและที่สำคัญก็คือใช้แล้วเห็นผลจริงลูกค้าที่ใช้เนี่ยนะต่างก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางก็ออกดีปาล์มก็ดีนะคะดกดีค่ะมะพร้าวทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์ดีเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถที่จะเทสกันได้ค่ะกับปุ๋ยตราปลานิลทองแล้วคุณจะรู้ว่าผลผลิตที่ดีเนี่ยเมื่อได้ปุ๋ยดีก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะ0744604990988224022นะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922955 Here we go
2: let it go พยายามครั้ง
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ดาดาขอนำเสนอข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนกันนะคะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแบบสั้นๆว่าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยรวมนะคะฝนเริ่มลดลงแต่ยังไม่จบทุกพื้นที่เหนือตะวันตกเหนือตอนล่างกลางตะวันตกตะวันออกยังต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากอีก1วันส่วนภาคอื่นๆฝนลดลงแล้วค่ะเน้นภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างนะคะภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆฝนลดลงแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้ค่ะยังไงต้องระวังนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้ทางน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมสะสมหรือว่าน้ำท่วมขังได้ค่ะในอ่าวไทยตอนบนแล้วก็อันดามันตอนบนคลื่น 2-3 เมตรนะคะบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็เรือเล็กยังคงงดออกจากฝั่งนั่นเองค่ะยังไงก็นะดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะ

หลายๆคนนะคะคงเคยได้ยินเรื่องราวของการทานอาหารค้างคืนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคร้ายจริงหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าหลายๆเพจก็ออกมาแจ้งเตือนกันแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าที่เขาว่ากันว่าอย่ากินอาหารค้างคืนเดี๋ยวเป็นมะเร็งเป็นความเชื่อที่หลายคนได้ยินมานานจนทำให้ลังเลทุกครั้งเมื่อมีอาหารนะคะเหลือจากมื้ออาหารหรือว่าปาร์ตี้อย่างไรก็ตามค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารระบุเอาไว้นะคะว่าในฐานะแพทย์สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าโรคมะเร็งก็คือความเสี่ยงในการเกิดภาวะอาหารเป็นพิษและก็ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าอาหารนั้นค้างคืนหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าแช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่กี่ยามนายแพทย์จางซันเซียนนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลซินกวงจากไต้หวันก็ได้ไขข้อข้องใจผ่านแพลตฟอร์ม TRIS นะคะโดยยืนยันว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าอาหารค้างคืนที่จัดเก็บอย่างถูกวิธีตลอดทั้งคืนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่สิ่งที่พบบ่อยก็คือการวางอาหารทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารนานหลายชั่วโมงก่อนนำเข้าตู้เย็นซึ่งการกระทำนี้ช่วยเพิ่มความเสี่ยงของการอาการท้องร่วงและก็อาหารเป็นพิษได้อย่างมากหลังจากที่เราเก็บรักษาอาหารเหลืออย่างถูกวิธีเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานอาหารเหลือแพทย์ได้แนะนำนะคะว่าให้นำหลักการจัดเก็บและก็การทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะก็คือระยะเวลาในการนำเข้าตู้เย็นควรนำอาหารที่รับประทานไม่หมดเข้าตู้เย็นภายใน2ชั่วโมงหากอุณหภูมิในห้องสูงกว่า32องศาเซลเซียสควรรีบเก็บเข้าตู้เย็นภายใน1ชั่วโมงค่ะระยะเวลาในการเก็บอาหารนะคะอาหารที่แช่เย็นไว้ควรรับประทานให้หมดภายใน 3-4 วันไม่ควรเก็บทิ้งไว้ในตู้เย็นนานเกินไปการแยกเข้ากล่องล่วงหน้าหากว่าต้องการทำอาหารไว้ทานวันรุ่งขึ้นควรตักแยกใส่กล่องแล้วก็แช่เย็นทันทีไม่ควรใช้กล่องตักอาหารที่ผ่านการรับประทานร่วมกันทั้งหม้อแล้วนำไปแช่ทีหลังนะคะซึ่งในความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับการสังเกตการอุ่นอาหารก็คือว่าผู้สูงอายุหลายคนมักจะใช้การดมกลิ่นหรือว่าการชิมว่าอาหารไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่บูดเป็นเกณฑ์ในการรับประทานต่อแต่ในแพทย์จางเตือนว่าเชื้อโรคและแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดไม่ได้ทำให้รสชาติหรือว่ากลิ่นของอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปดังนั้นนะคะแม้กลิ่นจะปกติแต่หากว่าวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกินไปก็ไม่ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้แล้วการนำมาอุ่นซ้ำด้วยไมโครเวฟไม่สามารถกำจัดสารพิษจากแบคทีเรียที่เกิดขึ้นแล้วได้ทั้งหมดสรุปง่ายๆค่ะการรับประทานข้าวกล่องค้างคืนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากว่ามีการปรุงสุกการแช่เย็นอย่างรวดเร็วและการรักษาอุณหภูมิระหว่างการเดินทางไปทำงานอย่างเหมาะสมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการลดเวลาที่อาหารสัมผัสกับอุณหภูมิห้องให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารอย่างยั่งยืน

ขอบคุณช่วงเวลานี้นะคะไปยังนะคะบ้านพักเรือนไม้หอมค่ะเป็นรีสอร์ทที่คุณจะสามารถเข้ามาพักกันได้อย่างอุ่นใจนะคะห้องพักของเราราคาถูกใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นนะคะติดกับลำธารเลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะห้องพักแยกให้ทุกหลังแล้วก็มีที่จอดรถแบบส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครราคาเริ่มต้นแค่500บาทต่อคืนเท่านั้นค่ะหรืออยากจะมาพักแบบชั่วคราวก็2ชั่วโมง250บาทเองค่ะจองห้องกันได้นะคะที่0615164545ค่ะ0615164545นะคะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
4: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
6: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: ุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

กลับมาจะเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันนะคะกับเครื่องกรองน้ำโคเวที่คุณจะสามารถเลือกซับกันได้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนจ่ายแค่99บาทเท่านั้นนะคะนะได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยทั้งบ้านผ่อนสบายเดือนละไม่กี่บาทแล้วก็มีทีมบริการดูแลให้ฟรีๆอีกด้วยค่ะนะอย่างน้ำท่วมเนี่ยบ้านไหนที่บอกว่าใช้เครื่องกรองน้ำเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในประกันนะคะซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีสินค้าใดเลยที่ว่ามีการรับประกันสินค้าแต่โควิดประกันให้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันนะคะ Subscribe กันวันนี้อุ่นใจได้กับเครื่องกรองน้ำโควิดแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อน้ำคุณก็จะเซฟเงินในกระเป๋าปีนึงเป็นหมื่นเลยทีเดียวค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นั่นเองค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะใครที่อยากจะติดเน็ตอย่าพลาดก็แล้วกันนะคะติดต่อกันได้ที่1530กับอินเทอร์เน็ตของ3 BB นะคะคุณจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเร็วแรงได้ดั่งใจแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในการที่จะเลือกสิทธิประโยชน์นะคะวันนี้เราจะให้เลยจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์อันนี้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วความแรงแล้วก็เพิ่มสัญญาณขยายมากขึ้นยิ่งบ้านใครที่แบบมี2ชั้น3ชั้นหรือว่าบ้านกว้างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ถึง2เราเตอร์ด้วยกันค่ะ1530โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวแบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 โคเว The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

บไปกับเพลงดีที่เลือกมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงที่ดีนะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับจำเรียนซีที่ช่วยกำจัดกลิ่นค่ะตัวช่วยกำจัดกลิ่นมวลสัตว์ทุกชนิดทั้งขี้หมาขี้หมูขี้ไก่ขี้แมวขี้วัวขี้ควายขี้ยางผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะปลอดภัยต่อคนและสัตว์ค่ะใช้งานง่ายผสมน้ำ1:100แล้วก็ฉีดพ่นเนื้อหรือว่าจะราดล้างได้ทันทีนะคะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มห้องน้ำท่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเกลือนะคะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีให้เลือกกันนะคะแบบ1ลิตร190 5ลิตร790 30ลิตร 3,000 บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางสอบถามเพิ่มเติมที่0988224ตอง2ได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ดีค่ะวันนี้เคลอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาพักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้องมาที่นี่เลยโรงแรมโฮชิหาดใหญ่ห้องพักนะคะก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกนุ่มใส่ยูกะตะชิวๆนะคะแถมยังมีออนเซ็นแบบส่วนตัวส่วนตัวให้คุณได้แชร์กันแบบสบายอารมณ์ไปเลยค่ะและยังมีมินิบาร์ฟรีนะคะด้านล่างยังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักอย่างโฮชิคาเฟ่มัทฉะที่นี่เข้มข้นมากๆกาแฟก็ดีสุดๆเบเกอรี่ก็อร่อยมากๆค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งด้วยไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากๆเจอกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายได้ขอส่งท้ายกันแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังใครอยากจะลงสื่อโฆษณาหรือว่าจะซื้อสินค้าโคเวบอกแต่ได้นะคะ0971922955ชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิส่วนเราจะกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดิน
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
3: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
4: ่
3: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
4: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
3: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
4: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
3: เราไว้ใจ
4: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
3: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
2: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วFighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88 Car Wash ฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ
3: น้ำเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
5: หากคุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

อยไปเถอะถ้ามันผ่านไปแล้วลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

อัญชวาเลตี้ดีเจอุดขอรายงานตัวนะครับบ่ายสามถึงหกโมงเย็นโดยประมาณนะครับทาง 99.0 หัดใหญ่นาทีนายเรดิโอแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ92.2 5จารุลักขณาเรดิโอนะครับนาทวีจานาคลองไอโค้งสะเดาดานนอกสามารถรับฟังกันได้นะครับรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับจากไทยตามรู้ฟังถูกพื้นที่ทางออนไลน์กันอยู่กันลอย890นะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายบางพื้นที่โดยเฉพาะชั้นในก็น้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะครับลาดพร้าวลามกำแหงลมกาวแฟดลมกาวนะครับแฟดคลองจันนาลามหมดทุกวันนักตอนนี้นะครับน้ำยังไม่ลดเลยนะครับบางพื้นที่ลดไปนิดเดียวครับสองสามคืนแล้วสองคืนแล้วเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับคนกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้นะครับที่มาน 99.0 ที่มาน 92.2 งานแล้วก็แฟนคลับทางวิทยุนะครับรวมไปถึงฝ่ายบริหารแล้วก็ดีเจ

ันนี้เพิ่มเติมนะครับผู้ให้การสนับสนุนช่องช่องละ500หลอดกาแฟ1คันนะครับฟูลมูนปาร์ตี้ปีหน้าพี่จักรพงษ์การบ่อ1ช่องนะครับช่างจุ้ยเซอร์วิส1ช่องนะครับนี่ก็อยู่น้องนายคุยนะครับพร้อมด้วยลงกลึงช่างลิ้นกวนลั่งนะครับให้การสนับสนุนจัดการ4ช่องนะครับขอบพระคุณนะจ๊ะตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุด72 76 78นะครับก็ลอยช่องเท่านั้นนะครับสำหรับปลายเวนิวที่อยู่หลังเวทีท่านอยากจะสนับสนุนนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ นะครับอุปกรณ์กีฬาแต่ยังไม่บอกว่าโรงเรียนไหนนะครับเดี๋ยวกำลังคิดก่อนว่าจะบอกไปโรงเรียนไหนนะครับฟูมูลปีหน้าช่องละ500นะครับหรือจะพ่อค้าแม่ค้ามาขายของก็ได้นะครับปีหน้าเจอกันลอยช่องเท่านั้นนะครับเต็มแรกก็เต็มเลยพอเต็มแรกก็ขยายไวนิ่วไม่ได้แหละแต่เดี๋ยวถ้าขยายจากลอยช่องมันเหล็กเพราะว่าปลายไวนิ่วลังวิธียาว10เมตรกว้าง3เมตรนะครับเป็นเวทียาว10กว้าง3ความสูงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่นะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลใหญ่สาขาเหยื่อโรตัสสงขลาสาขาที่ยาส่วนตะแกนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บ้านมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ Anymax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะย้อนนี่ฉายดีนะครับ Anymax หาซื้อกันได้ตามค่ายแบตเตอรี่ใกล้บ้านท่านนะครับไฟติ้ง88คาวฮอตหลังรถยนต์เลี้ยนลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีก่อนจะอยู่สายมือลงสะพานก็เว้นฉัดนะครับรถเก๋งรถกระบะรถตู้มอไซค์610บอกว่าหลังเทเลอร์รถพวงหลังได้เลยที่กลับรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงนะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังหลอดยอดเลี้ยน24ชั่วโมงอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบองเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งถนนซ้ายตาถอนโจ๊กมอหนามคำซีบอจุดแต่งแม็กยางพร้อมด้วยทำทุ่งลมหลอดเก๋งหลอดกระบะนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งไล่อันตัวกันได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวไล่ชื่อปลายชั่วโมงจะมาประกันนะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes say yes
2: นาตัวหมดหรือแกก็อย่าแกไอ้บายมั่งมาย
3: เรื่องราวไล่ชีวิต
2: อีแลง
3: เรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

ข้าไปดูหลวงปู่ตู่นิยมวิทยานะครับในส่วนของสงขลาบ้านเรานะครับวันนี้ฝนตกเพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะมีกลุ่มเมฆที่มาปกปิดกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับฝนเนี่ยมีแบบโปรยปลายในเขตของหาดใหญ่นะครับและชื่อที่ท่านค้ามาเรียนตัวจ้ากดตู้แอร์บ้านนะครับช่างแน่นปิจักรพงการบอคุณธีรยุทธช่างก้อยนะครับบีเคสติ๊กเกอร์บีกุ้งส่งรายละเอียดมาเลยนะทำสปอร์ตวัดนะครับคุณยูคุณชัดชัยหลอดคุดแก้วเจริญพงคุณพงศักดิ์หลานข้าตอมคุกเมพี่เมนะครับคุณส่องทางคุณเฉิดซักน้องบ่าวมาพลาคุณไปทูลช่างนวดช่างกังช่างบอยแอร์บ้านช่างบอยน้ำมอมทุกอย่างในหลอดซีควดวิศวะเซอร์วิสนะครับวิศวะแอร์น้องเฟมนะครับคุณศิริกัญญาอนุสรคุณวีน้องโจ๊กมาก่อนเพื่อนนะครับน้องโจ๊กนาลิดคุณหลัดนะครับลานมิวช็อปปะดังขอเพลงปักใต้บ้านเรานะครับสัญญาล่อนดอกด้วยแล้วก็คุณอ๊อฟที่ข้ามาแล้วเห็นตัวนะครับปักใต้เหรอโอ้ปักใต้บ้านเราอะนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อขอมาซ่องเพลงจะได้หนึ่งเพลงพอนะจ๊ะเธอจ๋าดีไหมจ๊ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
5: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
7: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: ะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชมอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้

ฮันยาวาไรตี้ชั่วโมงที่สองนะครับซิงเกิลไม่ล่าสุดสี่ดาราเพลงที่มีชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะใช้เกินไปนะครับซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองจะสื่อมอไซค์สื่อซดสื่อพรอนนะครับจัดไฟเน้นไดมอดส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็มีส่วนลดนะครับจะสื่อมอไซค์มือสองมีไล่ยอที่นี่เอ็กแบกฟอร์ซ่าพีซีเอ็กขัดแล้วขัดลาวนะครับหลอดมอไซค์ที่เราเอามาขายต้องสวยต้องเนียบจริงๆนะครับซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์สาขาแหลกอยู่ในบ้านควนินสาขาสองถนนกาญจนาวนิชนะครับทางไปสงขลาไส้เก่าควนินนำจ่ายเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ0857993031เฟซบุ๊กคุณวรันทร์โต๊ะขวัญแม่อารีมูยังเมืองตรังสูตรจ่าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนะครับนั่งกรอบเหนือหวานสร้างได้ครับอยากจะสร้างมูยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่ทำบุญไหว้เจ้าแก้บนไหว้เจ้าทีชิงเปรตก็ได้แปลว่าชิงเปรตแปลว่าชิงเปรตได้หมดนะครับ18ตุลาเนี่ยสงตรงกับวันอาทิตย์ทำเอไอแล้วแมรี่มูยังเมืองตรังนะครับตัวเหล็กตัวใหญ่มีนามจิมมี่นามลาดมูด้วยนะครับแม่อารีหมูย่างเมืองตรังเบอร์โทรแมรี่ตัวเหล็กตัวใหญ่โอ้กี่ร้อยนะครับหวานก็ไม่หวานเยอะย่างกันสดๆย่างกลางคืนว่าจ่าส่งให้ลูกค้า089-990-189นะครับ089-990-189แม่อารีได้ช่วงเลขหน้า UNB กลาดปุ๋ยตรามือ5ดาว

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไวเจ้าไวบรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189
0: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
4: ่ไอ้บายมังมาย
5: เรื่องราวไล่ชีวิต
4: อีแลง
5: เรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หาดใหญ่วาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยหน่องทรงวุฒิผมไคมาริโอน่าขอบคุณ

จับตอนไหนล่ะไปฟังทางออนไลน์อย่างรีเลย์30วิปุ๋ยตราเมื่อดาวพี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับผลผลิตออกดีต้นยางเลือกนิ่มคลีนายนำยางเปอร์เซ็นต์สูงสร้างนาเลือกเร็วปาล์มลูกดอกเขียวนานทนไม่คาดคอนำทางดีด้วยนะครับทุเรียนเลือกบางขยายลำต้นโตไวปุ๋ยตราเมื่อดาวผสมขี้ข้าง 900% ฮิวมิก 5% นะครับกระสอบละ600จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สั่ง10แถม1สั่ง20แถม3กระสอบติดต่อได้ที่พี่สมชายนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาว0899759997นะครับ0899759997ปุ๋ยตรามือ5ดาวถ้าฟังเบอร์โทรไม่ทันก็สะกิดขอเบอร์โทรที่ผมได้นะครับทำสีรถยนต์สีสิงสีวีไอพีจะตามไปสั่งของลูกค้าขอปะผู้หรือจะปิงโครงสีหนกแก้วนะครับเป็นยากับสีหนกหวักสีหนกแก้วตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่จากซ่าเมื่อนาหลดเรือซ่องเมื่อนาจ้ะสีหนกแก้วแววสีสดเลยเธอสีหนกแก้วราคามันสูงแต่ตอนนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับหลดเก้งหลดกระบาดได้หมดครับสีหนกแก้วนะเธอนะไม่ใช่หนกหวักกันหนกขูดหนกหูกอะไรไม่เอานะมูนหนกหูกไอ้พวกนี้อยากไม่บ้องพี่ไอ้เนี่ยไปยุ่งกับมันไม่ได้ต้องหนกแก้วอย่างเดียวจ้ะหนกแก้วซ่องเมื่อนาจัดโปรโมชั่นอยู่ทำซีหลบขั้นเมื่อนาราคาเริ่มต้นนะครับ1เมื่อนา 1,000 บาทหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทซีสิงซีวีพี่เราก็มีหลากหลายราคาพร้อมด้วยทำซีเป็นจุดจุดละ 1,000 บาทแล้วก็คัดซีพันนานะครับ UNB กลาถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูอุทิศนึงนะครับเบอร์โทรอย่ามาละมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับ098 248แล้วก็ตองกาวซอยช่วยกูอุทิศนึงถนนนวลแก้วตัดไม้098 248แล้วก็ตองกาวนะครับ UNB กลาทำซีรถยนต์ทุกชนิดเอาเพลงนี้ก่อนนะเพลงนี้ก่อนเห็นซาวมันออกดีวันนี้ซาวออกดีนะครับผมปรับเครื่องออปติมอสไหมล่ะแต่เบสน่าจะไม่ปรับแค่นี้แต่เดี๋ยวเบสออกเยอะถึงเวลาเปิดเพลงเด่นมันแตก

น้องตรีบอกอดานอกฝนไม่ตกเดี๋ยวได้ชื่อที่แลนตัวเพิ่มเติมสักแป๊บนะครับพี่ดวงพ่อส่วนมานี่แลนตัวจ้าลงลึงชังลิ้นควนล่างโอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมที่เหลือเอาไว้ชั่วโมงหน้านะครับถึงอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงทางการ19อยู่สู้นัดใหญ่การ 12.25 รวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมแม่ตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่งแก้น้ำยางเกรด A 1 เมตรเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: กันอีกแล้วครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ1, 2, 3, 4. อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ
4: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3เพลงแดนนะครับอุ้ยร้านนิ่มทองส่วนยางส่วนปาล์มลองกองบังกุดส่วนหอทุเรียนอุ้ยร้านนิ่มทองนะครับโดยแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ลานจุยสะเดาหน้าโรงเรียนกันใจเลยนะครับตรงข้ามได้ผลผลิตดีนำยางออกนะครับเปอร์เซ็นต์สูงเปลือกนิ่มกรีนายมีเดียวเต็มจอกแต่ถ้าไล่หน้าก็หล่นจอกกันแล้วพอยางช้อยนี่ก็ยางทั่วไปครึ่งหน้าพ่อมีดเดียวเต็มจอกนะครับปุ๋ยปลานิ่นทองนะครับปาล์มเขียวนานตัวลูกดอกไม้คาดคอ EM ดับกลิ่นตรานามไซนี่สังอดายนะเหมือนกันเลยนะครับคล้ายทีเดียวกัน EM ดับกลิ่นตรานามไซครับพี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟาร์มเป็ดไก่ได้หมดครับบ่อเกลือบ่อน้ำบ่อบำบัดเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพอนนะครับ EM ดับกลิ่นตรานำไซไม่ได้พ้นเรายินดีขึ้นเลยนะครับโดยจุยสะเดาการยางจัดจำหน่ายเลยวันนี้0817663373นะครับ0817663373เดี๋ยวไปเล่นกับ AI เดี๋ยวดิ AI อยู่ไหน AI In the room Hard go Kaboom Kaboom วันนี้วันนี้ไม่ค่อยได้เล่นกับใครเลยเล่นกับ AI เลยสวัสดี AI
5: สวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้าง
4: ฮัทเย่ฝนตกไหมฮัทเย่ฝนตกไหมฮัทเย่ฝนตกไหมวันนี
5: ้กำลังเช็คให้อยู่
4: ไปเช็คข้อมูลมาเช็คข้อมูลมา
5: วันนี้ฝนตกครับ
4: ตกมากไหมวันนี
5: ้คู่นะ
4: ฮัทเย่ตกมากไหม
5: มีข้อมูลครับหาดใหญ่วันนี้มีโอกาสฝนตกหลายพื้นที่นะ
4: เอามีโอกาสใช่ไหมแต่ยังไม่ตกนะมีโอกาสแต่ยังไม่ตกนะฮะ
5: ตอนนี้ที่หาดใหญ่ยังไม่ถึงขั้นฝนตกตอนนี้ครับ
4: เอาไว้จัดเอาไว้จัดเอาไว้จัด
5: เป็นส่วนใหญ
4: ่เอาไว้จัดเอาไว้จัดถ้าไม่จัดได้ใจยังไปจับแต่เดียวเอาไว้จัด
5: คือตอนนี้ถ้าแถวนั้นยังไม่ตกก็เป็นไปได้ครับ
4: โอเคไม่ตกนะถึงตอนเช้ามันบือมั่งกรมอุตุนิยมวิทยาตอนเช้าหาดใหญ่มันบือมั่งตอนเช้าคุณกลัวกันจังเราดิตอนเช้ามันบือมั่งตอนเช้าพรุ่งนี้ด้วยหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาหาดใหญ
5: ่หมายถึงพรุ่งนี้เช้าที่หาดใหญ่นะ
4: มัน
5: คาดว่าจะมีฝนสู้เล็กน้อยช่วงสั้นครับ
4: อ๋อฝนเล็กน้อยนะช่วงไหนช่วงเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนบอกมั่ง
5: คู่นะพรุ่งนี้หาดใหญ่มีฝนสู้เล็กน้อยช่วงสั้นๆครับตอนนี้ยังไม่ระบุช่วงเวลาชัดเจนนะ
4: ต้องรอลมจากอ่าวเบงกอลหรือว่ายังไงอ่ะหรือว่าลมความกดอากาศต่ำจากอ่าวเบงกอลเป็นไงบ้าง
5: เดี๋ยวดูให้นะ
4: รู้จักไหมอ่าวเบงกอลรู้จักหรือเปล่าร
5: ู้จักครับแต่หาดใหญ่ตอนนี้ปัจจัยหลักคือมอนซูนตะวันตกเฉียงใต
4: ้
5: ครับไม่ได้ขึ้นตรงกับอ่าวเบงกอลโดยตรงพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40-60% ของพื้นที่นะครับก็ย
4: ัง
5: มีโอกาสฝนตกอยู
4: ่แล้วมีโอกาสไหมที่ลมจะมาทางหลานลุงแสงมีโอกาสไหมมีไหมหลานลุงแสงรู้จักก็เปล่าหลานลุงแสงหึ
5: กำลังเช็คให้โอ
4: รู้จักไหมหลานลุงแสง
5: หลานลุงแสง
4: หลานลุงแสงหลานลุงแสงรู้จักก็เปล่าสงขาสงขาหลานลุงแสง
5: เดี๋ยวผมเช็ค
4: ไปเช็คไปก่อนนะโอเคนะโอ้จะละแล้วเช็คถึงหลานลุงแสงหน่อยไอ้โน่ไปเช็คมาก่อนไปเช็คมาก่อนไปจากทุกร้านลุงแซงกันโหลอยู่ตรงกลางร้านลุงแซงกันพุ่มจะลาด อ่ะพ่อก่อนแค่นี้ก่อนหนักหูต้องทำไรวันเล็กอ่ะกับไอ้ไอ้อ่ะฉลาดอ่ะฉลาดมากเดี๋ยวมันแต่งเพลงสักเพลงเอาสิเดี๋ยว

0: move closer.
1: AI, วันดี
2: เอ้ยสวัสดีครับ
1: แต่งเพลงให้หน่อยฟิลแบบเหมือนอยู่คนเดียวเหมือลอยนั่งในป่าช้ามีไหมแนวนี้มีไหม
2: ได้เลย
1: เอาแนวนี้นะ
2: ฟิลลิ่ง
1: เอาฟิลลิ่งแบบอกหักแล้วไปนั่งในป่าช้ามีไหมฟิลนี
2: ้ได้เลย
1: ได้รีบแต่งมาเลยนะรีบแต่งมาเลยหนึ่งเพลงนะแต่งมาเลย
2: ได้เลย
1: นะเอาฟิลแบบเหมือนเราอกหักแฟนทิ้งแล้วก็ไปนั่งโง่ๆคนเดียวในป่าช้านะเอาเพลงนี้นะ
2: เข้าใจความรู้สึกเลยครับ
1: เออโอเคแต่งมาเลยเป็นนักร้องกันดินะนะ
2: ไหนคำคืนที่เงียบงัน
1: เดี๋ยวค่อยร้องก่อนเอออย่าร้องเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวค่อยร้องก่อนแค่นี้ก่อนฟิลมันหลอกอย่างเงี้ยมันได้มันแต่งแหล่หน่อยมันแข็งมันลองแหล่นู้มันผมเอาฟิลแบบอกฮักที่กับไปนางงในป่าช้านู้มันลองแหล่อะไรมันลองให้ฟังแหล่นี่ทอดเป็นลายหลักอักษรได้เลยนี่โธ่มันใส่เคียร์มดกีดงกีตาร์ดนตรีไรยุ่งกับมันฉลาดเลย

ผมลืมถามว่าโอกาสหนับตัวนี่แบบปืนมากคาดใช่มันไม่รู้หรอกไม่รู้อันนี้มันต้อง7 วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมไหมไม่รู้มันแก๊งแต่ว่าแก๊ง

เดี๋ยวนี้สะดวกมี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งจะทำอะไรจะดูข้อมูลจะเดินทางไปไหนล่ะนะเล่นเม็บได้ AI ให้หมดไม่ต้องไปพี่ม้าเสียเวลาตาลุ้นเลยเจมินายChatGPT นี่ที่ใช้ดีนะ ChatGPT Gemini ไม่ต้องเดี๋ยวพิมพ์มาอยู่หา Google Map แรงอย่างเดียวที่ไงมันดึงลิงก์ขึ้นมามันทำไปหมดเลยจะทำอะไรได้มั้ยจะหลบภาพจะแต่งภาพจะไอ้ซวยให้มีซวยให้รอไม่รอได้เพ่แต่งเพลงฟิวไหนก็บอกมันอยากได้ฟิวไหน

0: สวัสดีไอ้วันวันชิงเปรตชิงเปรตส่งเปรตวันไหนอ่ะส่งชิงเปรตชิงเปรตนั้นส่งพ่อแม่ตายายวันที่เท่าไหร่ส่งเปรตไม่ไปหาข้อมูลมาเลยไป
1: รอสักครู่นะตรวจสอบให้นะตามที่หาได้มาไม่เจอข้อมูลแปลกๆของปีนี้ครับ
0: ไม่เจออะไรชิงเปรตบอกว่าชิงเปรตส่งเปรตวันไหนส่งเปรตส่งบรรพบุรุษตายายนั้นวันศาสตร์เดือนสิบนั้นภาคใต้ฮะ
1: ถ้าหมายถึงประเพณีวันส่งเปรตในภาคใต้ปี2569ตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคมครับ
0: อ๋อส่งใช่ไหมอ่ะส่งใช่ไหม10ตุลานะตรงกับวันอะไรวัน10ตุลาร
1: อสักครู่
0: อย่ามั่วตาเพี้ยนเบอร์
1: ใช่ครับ
0: 10ตุลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วตรงกับวันอะไร10ตุลา
1: คมอะมะ
0: ตรงกับวันอะไร
1: 10ตุลาคมพุธ69คือวันเสาร์ครับ
0: วันเสาร์วันอาทิตย์เอาไว้แน่เหล็กเดียวบอกวันอาทิตย์ไอ้นี่บอกวันเสาร์เลยลาวมึนไม่แล้ว10ตุลาวันไหน10ตุลาเอาไว้แน่เราเอาชัวร
1: ์10ตุลาคมตรงกับวันเสาร์ครับ
0: วันเสาร์นะโอเคขอบคุณมากแค่นี้อ่ะไปแล้วนี่มันร้อนละมั้ย10ตุลา10ตุลาตรงกับวันเสาร์เว้ยหน่อยส่งเปรตแป๊บนึงนะเธอนะแป๊บนึงนะโอ้จริง10ตุลาตรงกับวันเสาร์จริงวันศุกร์นี่วันที่9ส่งเปรตวันที่10โอ้มันเก่งจริงเลยไอ้นี่มันรู้จักส่งเปรตกันเลยมันเก่งจังฉลาดไม่ต้องเดี๋ยวแล่วันที่ทิ้งอยู่เธอแต่บอกข้อมูลเนี่ยมันตรงๆสักทีเนี่ยนะหลานมิวช็อปนะหนึ่งส่งกว่ามาแล้วโอ้มันรู้จังวะทีมันรู้กันส่งเปรตวันที่10ตุลามันเก่งจริงวะที

0: สักทีแล้วสักทีแล้ว AI โรงแรมโมชิหาดใหญ่อยู่ซอยไหนโรงแรมโมชิ
1: tớ không hiểu bạn có thể nói rõ hơn được không
0: เอาโอเคแล้วโรงแรมโมชิหาดใหญ่อยู่ซอยไหน
1: tớ không chắc bạn đang muốn nói gì
0: เอาลุงเอา AI ก็ว่ามุนเอไอเปลี่ยนแล้วคือว่าป่ามันจุดเปลี่ยนแล้วป่ามันจุดเปลี่ยนแล้วออกประท่าเลยแล้วเด็ดมันเปลี่ยนแล้วคือว่ามันก็งงผมก็งงกันนะมันว่าไม่รู้ผมเล่นกว่าซ่าเลยประมาณเนี้ย

0: เอาไหมไม่ได้ไม่ยอมอ๋อเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยเดียวโรงแรมโมชิฮัดย่ายอยู่ซอยไ
1: หนเออวันเจอจักบ้านดังบนน้อย
0: ว่ามันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคือว่าถ้ามันบัวเกินมันวิบไปแล้วอ่ะนะเหล็กเดียวเนี่ยดิชิงเปรี้ยชิงเปรี้ยในดาวมันบากเลยที่เหล็กก็บอกว่าติดเพราะว่าเอาไอ้เนี่ยจ้าเออถึงว่าเออวันเสาร์วันเสาร์นั่นว่ามันโกรธผมเลยเนาะเลยดิคือเหล็กเดียวอ่ะมันบอกว่าติดแต่เพราะเอาไอ้เนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะพอเดี๋ยวเช็คใหม่แล้วก็มุนวันเสาร์มันก็เบียดอยู่

Og de er gået dam og bien, gået dam og bien jo. Pum dum i mig, tørre lærer, du har pum dum i mig. You're the reason I can fly. Lærer, du har pum dum i mig, jeg er der med mig, jeg kan ikke have mormlaget det. Men jeg kan ikke jo ni. Ajalia, vann gød, vann syn, happy birthday, na. Ajalia, kun la tjen, kun duang bånd, okay. Love is shining through the night. Kasip gad jo sun, hjep jo. Så fang tak online, plang-plang, nej krab. Nawa sanjan lutsa nawa khob kun mang ma khab bok wa kasip ka yusun ngiep ton ni tiriyang a ton ni tiriyang khab kasip ka yusun tham lut ka than ma thang ni lei pai thi google phim ban mai le dio khab mai lut nai non phang muen khab kasip ka yusun na khab tha nai korani sanjan lut na nai korani sanjan kasip ka yusun ngiep na khab ท่านก็มาที่ Google แล้วก็มาที่ Chrome พิมพ์บ้านไม้เรดิโอได้เลยเป็นภาษาไทยนะครับผมต้องเอาวิทยุมอนิเตอร์มาไง 99.0 ต้องเปิดวิทยุมอนิเตอร์ 99.0 มั้งจะได้ฟังว่าท่านี่ดับหรือท่านี่ไม่ดับเดี๋ยวน่าจะติดแล้วแหละหรือว่าไฟตกอะไรประมาณนี้ต้องกราบขอประธานอภัยด้วยนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวถ้าสัญญาณมาก็แจ้งมาด้วยนะจ๋า

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes
2: DJ Wood EDM. Ladies and gentlemen, this is another non-stop DJ Wood EDM in the mix.

วันนี้ขอบคุณอย่างสูงในฐานะที่ได้ตามฟังนะครับเวลาหมดพี่เจวุฒิไปก่อนครับขอบคุณที่ฟังทางบันไว้ออนไลน์ฟังเป็น24ชั่วโมงนะครับ99.2 หัดใหญ่ 92.2 งานเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลานมองลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
3: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
4: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
3: โดนทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่พี่น้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามมุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่โดยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสื้อได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีล้อแม็กซ่อมล้อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของร้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายว่าด่านโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

ช่วงนี้มาเข้าสู้ในช่วงของในเรื่องของป่วยการสนับสนุนกับเรื่องราวของบ้านผักเลือดหมายอ้อมสะเดานะครับห้องผักราคาทุกยูเคธรรมชาติลมลื่นริมน้ำติดลำธารมีความเป็นส่วนตัวห้องผักแยกทุกหลังนะครับมีพื้นที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นก็แค่500บาทต่อคืนนะครับหรืออยากจะมาผักแบบชั่วคราวก็มีนะครับเริ่มตี2ชั่วโมง250บาทต่อมาสนใจสามารถจองห้องผักนะครับ0615164545นะครับ0615164545ครับนี่คือบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาหน้าองค์ผักราคาทุกยูเคธรรมชาติมีลมลื่นบรรยากาศเป็นส่วนตัวกับสำหรับใครที่อยากจะได้ที่พักนะครับในช่วงวันหยุดหรืออยากจะพักผ่อนนะครับกับญาติพี่น้องหรือว่าเป็นแบบส่วนตัวก็เรียนเชิญนะครับที่บ้านผักเรือนไม้หอมสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุ้ยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับอ้าที่รับเสือไม่ได้มาที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุ้ยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกลับข้อภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำไว้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธินั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขถูกตานสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

วท่านเนิ่นมานั้นผ่านองค์ธรรมรงรัฐเป็นปึกแผ่นแก่นไทยใต้ร่มฉัตรประจักษ์ชัดในองค์พงศาวดารที่หลักหมุดสุดแคว้นแห่งแดนเขต

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึงเอ็นบี
1: กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึงตีหนึ่ง 061-895-597 เมลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
3: เคยเจอไหมเราอยู่ของเราเงียบๆทำงานของเราไปจะดังให้คนชอบมาวุ่นวายกับชีวิตเราพอขยันหน่อยก็หาว่าเด่นพอเงียบหน่อยก็เอาไปนินทาสุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก

พวกเองกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมกำลังคิดว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมอยู่หรือเปล่าฟังลุงนะฟังคำของคนแก่อย่างลุงให้จบบางคนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแต่คนอย่างพวกเราต้องสู้ตั้งแต่ยังไม่รู้

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982400

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고 있나 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18955979คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

น้องครับมื้อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับมื้อนี้

ลองบึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องขีดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่ที่มานะแล้วเจ้าสิหัว

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ให้ถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นAirport เปิด 11:30 น.ถึง 01:0618955970 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
1: 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970
1: คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080536644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน